ก็นิวดีเดชมอนทรีออลแกก็เดี๋ยวเด็กก็เดชไอยิมเมดแกก็นิวไอจเปตัวแกไอฮะไอจีมฮากันอดเกมากไอมาร์เซลฮับิจักก็นิวจเปตัวแกไอยาอุทัยฮะอุทัยก็สวิตแกก็ดุชิมสโนว์สนานอสนมากดูดาวคุสจแกก็ว่าวิทมาชแกดันฮาวิตสวิตเนมสโนว์สนานอสุดเควเบกแกวิกแกจีจินฮิบิวแกจีแกIm here to help you to better get than how I did to you and you can get come snow snow not shooting how Quebec. I'm going to eat the mega when she got.